สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องเทงกุโนคาคุเรมิโนหรือชุดคลุมล่องหนของเทงกุดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโฮเมโชโยหรือเด็กสาวไซกิโดยนัมบะการ์ดขอเชิญรับฟังครับ

0: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องเทงูโนะคาคุเรมิโนะหรือชุดคลุมล่องหนของเทงูเทงูเป็นปีศาจในตำนานค่ะมีใบหน้าสีแดงและจมูกใหญ่ยาวมีปีกบินได้บางท้องถิ่นมีคนบูชาเทงูเสมือนเป็นเทพเจ้าแห่งขุนเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายเจ้าปัญญาคนหนึ่งชื่อฮิโกอิจิวันหนึ่งขณะที่เดินไปตามทางบนภูเขาฮิโกอิจิได้ยินเสียงดังลงมาจากต้นไม้เหนือหัวว่าฮิโกอิจิได้ยินดังนั้นก็นึกในใจว่าน
1: ั่นต้องเป็นเทงูที่กำลังแอบทำตัวล่องหนเพื่อฝึกศิลปะป้องกันตัวอยู่แน่ๆเลย
0: เทงูสามารถล่องหนได้โดยใส่ชุดคลุมล่องหนฮิโกอิจิจึงชักจะอยากได้ชุดคลุมล่องหนของเทงูบ้างฮิโกอิจิขวากระบอกไม้ไผ่ของเขาขึ้นมาส่องตาเข้าไปในรูกระบอกแล้วก็พูดขึ้นเสียงดังว่า
1: โอ้โหที่เอโดะกำลังจัดงานเทศกาลน่าตื่นเต้นน่าสนุกจังเลยไหนไหนไหนไหนไหนลองไปดูทางโอซาก้ามั่งสิโอ้โหกำลังแข่งขันซูโม่กันอยู่เลย
0: เทงูปรากฏตัวลงมาที่พื้นดินแล้วก็เจรจาปราศัยกับฮิโกอิจิ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าเนี่ยนะจะมีอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยไหนขอข้าดูหน่อยสิ
0: ฮิโกอิจิบอกว่า
1: ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่มันเป็นกล้องวิเศษส่องทางไกลเชียวนาสามารถทำให้ข้าเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลโพ้นถึงแม้ว่าท่านเนี่ยนะจะเป็นเทงกุแต่ข้าก็ไม่อาจให้ท่านยืมสิ่งนี้ได้หรอก
0: ว่าแล้วฮิโกอิจิก็หันกลับไปส่งกระบอกไม้ไผ่แล้วก็พูดต่อไปว่า
1: ไหนไหนดูทางเกียวโตสิโอ้โหสาวงามเดินไปมาเต็มไปหมด
0: ยิ่งฟังเทงูก็ยิ่งอยากได้กระบอกไม้ไผ่นั้นมากขึ้นทุกทีจึงต่อรองกับฮิโกอิจิว่าน
1: ี่แน่ข้าจะให้ชุดคลุมล่องหนนี้แก่เจ้าแลกกันเอาไหม
0: ฮิโกอิจิตอบว่า
1: ก็ได้งั้นน่ะข้าจะให้ท่านลองใช้สักพักหนึ่งแล้วกันนะ
0: ว่าแล้วฮิโกอิจิก็ยื่นกระบอกไม้ไผ่ให้เทงูแล้วก็ได้ชุดคลุมล่องหนของเทงูมาครองสมใจเทงูไม่รอช้ารีบส่งกระบอกไม้ไผ่ดูทันทีแต่ก็อย่างที่รู้เทงูมองไม่เห็นอะไรเลย
1: เจ้าหลอกข้า
0: เทงูโกรธที่ถูกหลอกและก็พยายามจะเอาชุดคลุมล่องหนคืนมาแต่ก็ไม่ทันเพราะฮิโกอิจิใส่ชุดคลุมหายตัวหนี

0: ของร้านขนมเห็นเข้าก็ร้องลั่นด้วยความตื่นตระหนก
1: เฮ้ยๆบรรจุของข้าทำไมมันหายไปทีละอันทีละอันแบบนี้ล่ะต้องเป็นผีแน่ๆเลยสนุกจังเลย
0: ฮิโกอิจิสนุกมากและหลังจากที่กินมันจูจนอิ่มฮิโกอิจิก็เดินกลับบ้านถอดชุดคลุมล่องหนวางไว้ข้างนอนแล้วก็ปล่อยหลับไป

0: เช้าวันรุ่งขึ้นพี่ก้อยจิตตื่นขึ้นมาพบว่าชุดคลุมล่องหนของเขาหายไปเพราะนางเมียเห็นเข้านึกว่าเป็นผ้าเก่าๆสกปรกก็เลยเอาไปเผาพี่ก้อยจิรีบวิ่งไปที่เตาไฟแต่ก็ไม่ทันชุดคลุมล่องหนนั้นมอดไหม้เป็นเท่าฐานไปซะแล้ว
1: โธ่เอ้ยเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนถึงมันจะไหม้ไปแล้วแต่ก็อาจใช้ได้อยู
0: ่คิดได้ดังนั้นฮิโกอิจิก็เก็บเท่าฐานของชุดคลุมล่องหนจากเตาไฟมาทาลงบนตัวแล้วก็พบว่าตรงที่ทาเท่าฐานนั้นโปร่งใสกลายเป็นส่วนที่ร่องหนได้ฮิโกอิจิลิงโลดขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็กลับเข้าไปในเมืองอีกรอบคราวนี้ไปที่ร้านเหล้าเจ้าประจำพอไปถึงก็คว้าขวดเหล้ามาดื่มอักอักพลางลำพึงว่า
1: เหล้านี่เยี่ยมจริง
0: ๆฮิโกอิชิดื่มเหล้าอักอักเรื่อยไปแต่ไม่นานรอบรอบปากก็เริ่มเปียกเหล้าและเท่าฐานที่เคลือบอยู่ก็หลุดออกเห็นแต่ปากพังงาบพังงาบอยู่เจ้าของร้านเหล้าเห็นเข้าก็ร้องลั่นด้วยความตื่นตระหนก
1: เฮ้ยปากลอยได้กำลังดื่มเหล้าด้วยปากผีแน่เลย
0: ฮิโกอิชิเห็นเจ้าของเหล้าตกใจกลัวก็ยิ่งสนุกใหญ่แล้วก็ดื่มเหล้าด้วยความคึกขนองต่อไปแต่ไม่นานฮิโกอิชิก็เมาทำเหล้าหกโดนมือโดนเท้าเจ้าของร้านเห็นเข้าก็ร้องว่า
1: เฮ้ยนี่มันมือเท้าคนไม่ใช่หรอ
0: ลูกจ้างร้านเหล้าได้ยินดังนั้นก็พากันมามุงดูรอบๆฮิโกอิชิตกใจกลัวปล่อยขวดเหล้าหลุดจากมือเหล้าหกเนื้อเธอไปทั่วตัวชะเท่าฐานของชุดคลุมล่องหนหลุดออกไปจนหมดเผยให้เห็นร่างของฮิโกอิชิชัดเจน
1: เจ้าฮิโกอิชินี่เองอย่าหนีนะ
0: เจ้าของร้านและลูกจ้างตะโกนลั่นแล้วก็วิ่งไล่ตามฮิโกอิชิไปเป็นขบวนฮิโกอิชิวิ่งหนีสุดฝีเท้าพร้อมกับร้องว่า

0: เทงกูนี่เป็นปีศาจในตำนานที่คนญี่ปุ่นรู้จักกันดีนะครับหน้าแดงจมูกยาวมีปีกบินได้บางท้องถิ่นนับถือเป็นเทพแห่งขุนเขาด้วยครับ
1: ค่ะส่วนฮิโกอิจิชายเจ้าปัญญาในเรื่องนี้ก็เป็นตัวเอกที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านหลายเรื่องนายคนนี้นะคะเป็นคนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบคล้ายๆกับอิคคิวซังที่คนไทยรู้จักค่ะ
0: ครับที่สนุกก็คือฮิโกอิจิใช้แค่กระบอกไม้ไผ่ธรรมดานะครับสามารถหลอกเทงกูจนได้ชุดคลุมล่องผลมาเรียกว่าเอาชนะปีศาจด้วยปัญญาล้วนๆครับ
1: แต่สุดท้ายนะคะก็แอบเอาไปก่อกวนทั้งขโมยมันจูทั้งแอบกินเหล้าพอนางเมียเผาชุดคลุมทิ้งก็เอาขี้เถ้ามาทาตัวแทนความซนเลยทำให้ถูกจับได้ในที่สุดค่ะ
0: ชุดคลุมล่องหนหรือว่าคาปูเรมิโนเป็นของวิเศษที่ปรากฏอยู่ในนิทานญี่ปุ่นหลายเรื่องนะครับคู่กับหมวกล่องหนคากุเร

0: าสาด้วยครับ
1: แต่สุดท้ายนะคะก็แอบเอาไปก่อกวนค่ะทั้งขโมยมันจูทั้งแอบกินเหล้าพอนางเมียเผาชุดคลุมทิ้งก็เอาขี้เถ้ามาทาตัวแทนความซนเลยทำให้ถูกจับได้ในที่สุดค่ะชุดคลุมล่องหนของเทงงูเป็นนิทานที่ทั้งสนุกและก็แฝงข้อคิดด้วยว่าความฉลาดนั้นถ้าเอาไปป่วนคนอื่นด้วยความซุกซนสุดท้ายก็อาจย้อนกลับมาทำให้ตัวเองลำบากได้นะคะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าไอหรือว่าฉันโดยซุปเปอร์คาร์ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อในสหรัฐรายงานว่าพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐในตะวันออกกลางเสนอแนะให้ยุติการโจมตีทางอากาศบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคมเว็บไซต์ข่าว Axios รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว2 แหล่งว่าพลเรือเอกคูเปอร์ได้ส่งข้อเสนอแนะต่อกระทรวงกลาโหมคณะเสนาธิการร่วมและทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐแล้วบทความระบุว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐเน้นย้ำว่าการโจมตี2 สัปดาห์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสได้ลดทอนความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือลงอย่างมากนอกจากนี้ยังระบุว่าคูเปอร์ชี้ว่าเป้าหมายการทิ้งระเบิดที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่ถูกทำลายหมดแล้วบทความเสริมว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้คือการกลับมาเริ่มปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เพื่อทำลายเป้าหมายอีก20%ที่กองทัพสหรัฐกำหนดไว้แต่ยังไม่ได้โจมตีอย่างไรก็ตามบทความระบุว่าหากไม่มีการตัดสินใจที่จะกลับไปดำเนินปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เขาย้ำว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทิ้งระเบิดต่อไปเหมือนในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมา Axios ระบุว่าข้อเสนอแนะของพลเรือเอกคูเปอร์และที่ปรึกษาคนอื่นๆมีผลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์ที่24ที่ระงับการโจมตีอิหร่านยูเครนระบุว่าได้โจมตีเรือในทะเลแคสเปียนที่ใช้ขนส่งสินค้าทางทหารระหว่างรัสเซียและอิหร่านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่25 กรกฎาคมว่ากองกำลังยูเครนยังได้โจมตีฐานส่งกำลังบำรุงแห่งหนึ่งในเมืองเยคาเตรินบุกทางตอนกลางของรัสเซียการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังยกระดับความพยายามที่จะสร้างความเสียหายต่อห่วงโซ่อุปทานของรัสเซียเพื่อลดทอนศักยภาพในการรบกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านประณามยูเครนอย่างรุนแรงโดยระบุว่ายูเครนได้โจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1 นายและบาดเจ็บอีก1 นายผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชาวยูเครนกล่าวว่าข้อมูลข่าวกรองที่ซับซ้อนอย่างยิ่งจากชาติตะวันตกบางประเทศทำให้ยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายในไครเมียได้อย่างแม่นยำในการยกระดับการโจมตีต่อเป้าหมายในไครเมียทั้งนี้รัสเซียผนวกรวมไครเมียแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อปี2557นายอีวานสตูพักให้สัมภาษณ์กับ NHK ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่20 กรกฎาคมนายสตูพักยอมรับว่ารัสเซียได้เปรียบยูเครนอย่างมากในด้านจำนวนกำลังพลโดยชี้ว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียประมาณ 700,000 นายอยู่ในดินแดนยูเครนเขากล่าวว่าจำนวนนี้มากอย่างไม่น่าเชื่อและยูเครนไม่สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่กองกำลังรัสเซียในแนวหน้าได้นายสตูพักอธิบายว่ายูเครนได้เพิ่มการโจมตีสถานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆในดินแดนรัสเซียและที่อื่นๆมาระยะหนึ่งแล้วและชี้ว่ายุทธศาสตร์นี้มีจุดประสงค์ที่จะบั่นทอนศักยภาพในการสู้รบต่อไปของรัสเซียเขาเน้นย้ำว่าการโจมตีไครเมียมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวมีฐานทัพและสถานที่อื่นๆจำนวนมากเขากล่าวว่ายูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียและไครเมียเพื่อให้รัสเซียต้องกระจายทรัพยากรเพื่อปกป้องพื้นที่กว้าง

ผู้ประท้วงในอินเดียกล่าวว่าพวกตนยุติการประท้วงหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลาออกและรัฐบาลยอมรับข้อเรียกร้องหลักของพวกตนขบวนการแมลงสาบที่นำโดยคนหนุ่มสาวนี้เริ่มต้นขึ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยรั่วไหลเมื่อเดือนพฤษภาคมทางการได้ยกเลิกผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์โดยอ้างว่ามีข้อสอบรั่วไหลผู้สมัครต้องสอบใหม่ทำให้เกิดการประท้วงในกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้ประท้วงเรียกร้องให้นายดาเมนดราประธานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งในแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนายประธานระบุว่าเขาได้ยื่นใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บรรดานักเรียนสามารถพุ่งความสนใจไปที่การเรียนของตนเองได้พรรคประชาชนแมลงสาบเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ประธานศาลสูงสุดของอินเดียเปรียบเทียบคนหนุ่มสาวที่ว่างงานว่าเป็นแมลงสาบกลุ่มดังกล่าวแถลงข่าวว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดของเราได้รับการยอมรับแล้วและเรียกร้องให้ผู้ประท้วงถอนตัวออกไปโดยทันทีแต่สื่ออินเดียรายงานว่ายังคงมีการชุมนุมประท้วงในรัฐราชสถานทางตะวันตกของประเทศแม้ว่ารัฐมนตรีจะลาออกแล้วก็ตามสื่อยังรายงานอีกว่าฝ่ายค้านยังคงโต้ว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีควรต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ตำรวจในเยอรมนีได้ยิงชายคนหนึ่งเสียชีวิตโดยต้องสงสัยว่าชายผู้นี้ขับรถพุ่งชนฝูงชนใกล้กับงานเทศกาลเบอร์ลินไพรด์เมื่อคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก29คนตำรวจและสื่อของเยอรมนีรายงานว่ารถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนใกล้ประตูบรันเดนบวกในกรุงเบอร์ลินหลังจากค้นหาตำรวจกล่าวว่าพวกเขาพบตัวผู้ต้องสงสัยในวันอาทิตย์ที่26และยิงเสียชีวิตขณะที่เขาวิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธมีคมผู้ต้องสงสัยอายุ21ปีคนนี้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของตำรวจเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอิสลามตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนคดีนี้ต่อไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้เท่าเดิมหรือจะปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มการประชุมนโยบายการเงินระยะเวลา2วันในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี่จะเป็นการประชุมครั้งที่2ภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐโดยจะมีการประกาศผลการประชุมในวันพุธที่29ผู้สังเกตการตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นครั้งที่5ติดต่อกันสำหรับการประชุมเช่นว่านี้ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมานับตั้งแต่เดือนมกราคมขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในตลาดต่างระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งราคาน้ำมันดิบซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจเลวร้ายลงหากสหรัฐและอิหร่านยังคงทำให้ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าอุณหภูมิพุ่งสูงอันตรายทั่วญี่ปุ่นญี่ปุ่นพัฒนาสินค้าคลายร้อนเพื่อสัตว์เลี้ยงงานประเพณีแห่กลองยักษ์ที่อากิตะปิดฉากเทศกาลฮากาตะกิโอนยามากาซะและนักชกหญิงของญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์มีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศมวยสากลนานาชาติสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อในสหรัฐรายงานว่าพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐในตะวันออกกลางเสนอแนะให้ยุติการโจมตีทางอากาศบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคมเว็บไซต์ข่าว Axios รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว2 แหล่งว่าพลเรือเอกคูเปอร์ได้ส่งข้อเสนอแนะต่อกระทรวงกลาโหมคณะเสนาธิการร่วมและทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐแล้วบทความระบุว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐเน้นย้ำว่าการโจมตี2 สัปดาห์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้ลดทอนความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือลงอย่างมากนอกจากนี้ยังระบุว่าคูเปอร์ชี้ว่าเป้าหมายการทิ้งระเบิดที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่ถูกทำลายหมดแล้วบทความเสริมว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้คือการกลับมาเริ่มปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เพื่อทำลายเป้าหมายอีก20%ที่กองทัพสหรัฐกำหนดไว้แต่ยังไม่ได้โจมตีอย่างไรก็ตามบทความระบุว่าหากไม่มีการตัดสินใจที่จะกลับไปดำเนินปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เขาย้ำว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทิ้งระเบิดต่อไปเหมือนในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมา Axios ระบุว่าข้อเสนอแนะของพลเรือเอกคูเปอร์และที่ปรึกษาคนอื่นๆมีผลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์ที่24ที่ระงับการโจมตีอิหร่านยูเครนระบุว่าได้โจมตีเรือในทะเลแคสเปียนที่ใช้ขนส่งสินค้าทางทหารระหว่างรัสเซียและอิหร่านประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่25 กรกฎาคมว่ากองกำลังยูเครนยังได้โจมตีฐานส่งกำลังบำรุงแห่งหนึ่งในเมืองเยคาเตรินบุกทางตอนกลางของรัสเซียการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังยกระดับความพยายามที่จะสร้างความเสียหายต่อห่วงโซ่อุปทานของรัสเซียเพื่อลดทอนศักยภาพในการรบกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านประณามยูเครนอย่างรุนแรงโดยระบุว่ายูเครนได้โจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1 นายและบาดเจ็บอีก1 นายผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชาวยูเครนกล่าวว่าข้อมูลข่าวกรองที่ซับซ้อนอย่างยิ่งจากชาติตะวันตกบางประเทศทำให้ยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายในไครเมียได้อย่างแม่นยำในการยกระดับการโจมตีต่อเป้าหมายในไครเมียทั้งนี้รัสเซียผนวกรวมไครเมียแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อปี2557นายอีวานสตูพักให้สัมภาษณ์กับ NHK ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่20 กรกฎาคมนายสตูพักยอมรับว่ารัสเซียได้เปรียบยูเครนอย่างมากในด้านจำนวนกำลังพลโดยชี้ว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียประมาณ 700,000 นายอยู่ในดินแดนยูเครนเขากล่าวว่าจำนวนนี้มากอย่างไม่น่าเชื่อและยูเครนไม่สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่กองกำลังรัสเซียในแนวหน้าได้นายสตูพักอธิบายว่ายูเครนได้เพิ่มการโจมตีสถานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆในดินแดนรัสเซียและที่อื่นๆมา

ระยะหนึ่งแล้วและชี้ว่ายุทธศาสตร์นี้มีจุดประสงค์ที่จะบั่นทอนศักยภาพในการสู้รบต่อไปของรัสเซียเขาเน้นย้ำว่าการโจมตีไครเมียมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวมีฐานทัพและสถานที่อื่นๆจำนวนมากเขากล่าวว่ายูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียและไครเมียเพื่อให้รัสเซียต้องกระจายทรัพยากรเพื่อปกป้องพื้นที่กว้าง

0: ผู้ประท้วงในอินเดียกล่าวว่าพวกตนยุติการประท้วงหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลาออกและรัฐบาลยอมรับข้อเรียกร้องหลักของพวกตนขบวนการแมลงสาบที่นำโดยคนหนุ่มสาวนี้เริ่มต้นขึ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยรั่วไหลเมื่อเดือนพฤษภาคมทางการได้ยกเลิกผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์โดยอ้างว่ามีข้อสอบรั่วไหลผู้สมัครต้องสอบใหม่ทำให้เกิดการประท้วงในกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้ประท้วงเรียกร้องให้นายดาเมนดราประธานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งในแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนายประธานระบุว่าเขาได้ยื่นใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บรรดานักเรียนสามารถพุ่งความสนใจไปที่การเรียนของตนเองได้พรรคประชาชนแมลงสาบเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ประธานศาลสูงสุดของอินเดียเปรียบเทียบคนหนุ่มสาวที่ว่างงานว่าเป็นแมลงสาบกลุ่มดังกล่าวแถลงข่าวว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดของเราได้รับการยอมรับแล้วและเรียกร้องให้ผู้ประท้วงถอนตัวออกไปโดยทันทีแต่สื่ออินเดียรายงานว่ายังคงมีการชุมนุมประท้วงในรัฐราชสถานทางตะวันตกของประเทศแม้ว่ารัฐมนตรีจะลาออกแล้วก็ตามสื่อยังรายงานอีกว่าฝ่ายค้านยังคงโต้ว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีควรต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ตำรวจในเยอรมนีได้ยิงชายคนหนึ่งเสียชีวิตโดยต้องสงสัยว่าชายผู้นี้ขับรถพุ่งชนฝูงชนใกล้กับงานเทศกาลเบอร์ลินไพรด์เมื่อคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก29คนตำรวจและสื่อของเยอรมนีรายงานว่ารถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนใกล้ประตูบรันเดนบวกในกรุงเบอร์ลินหลังจากค้นหาตำรวจกล่าวว่าพวกเขาพบตัวผู้ต้องสงสัยในวันอาทิตย์ที่26และยิงเสียชีวิตขณะที่เขาวิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธมีคมผู้ต้องสงสัยอายุ21ปีคนนี้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของตำรวจเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอิสลามตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนคดีนี้ต่อไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้เท่าเดิมหรือจะปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มการประชุมนโยบายการเงินระยะเวลา2วันในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี่จะเป็นการประชุมครั้งที่2ภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐโดยจะมีการประกาศผลการประชุมในวันพุธที่29ผู้สังเกตการตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นครั้งที่5ติดต่อกันสำหรับการประชุมเช่นว่านี้ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมานับตั้งแต่เดือนมกราคมขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในตลาดต่างระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งราคาน้ำมันดิบซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจเลวร้ายลงหากสหรัฐและอิหร่านยังคงทำให้ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าอุณหภูมิพุ่งสูงอันตรายทั่วญี่ปุ่นญี่ปุ่นพัฒนาสินค้าคลายร้อนเพื่อสัตว์เลี้ยงงานประเพณีแห่กลองยักษ์ที่อากิตะปิดฉากเทศกาลฮากาตะกิโอนยามากาสะและนักชกหญิงของญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์มีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศมวยสากลนานาชาติสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo